0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

่ที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

แดงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาท Membership Pre-Sale 28 สิงหาที่ thaiticketmajor.com Trip Group Pre-Sale 29 สิงหาที่ Trip และ Group เท่านั้นและรอบทั่วไป30 สิงหาที่ thaiticketmajor.com รายละเอียดเพิ่มเติมที่

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: 45 non-stop music
1: 10 เพลงฮิต45 นาทีที่ Flex 104.5

0: และนี่คือซิงเกิลจาก Freehand นะฮะสักวันจะไม่แตกสลาย Dear Trauma ส่งท้ายกันในช่วงนี้เลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 น่าจะร้องตามกันได้หลายเพลงเลยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เราจะเปิดแต่เพลงฮิตๆทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นเพลงที่ชาว Flex เนี่ย Request กันเข้ามาด้วย Good Morning ทักทายชาว Flex นะครับผมเช้าวันนี้พุธกลางสัปดาห์26สิงหาอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นมาอยู่ดูแลชาว Flex แทน FJ แบม1วันนะครับส่งทุกคนไปทำงานออกไปทำภารกิจต่างๆที่หลายๆคนก็น่าจะอยู่บนรถแน่นอนแหละนะฮะกำลังขับรถกันอยู่รถติดอยู่เช้าๆแบบนี้เป็นเวลารถติดกันนะครับคือบางคนอาจจะออกไปทำงานออกไปส่งลูกหรือตอนนี้ที่เป็นเทรนด์ก็คือออกไปแช่ไอซ์บาธออกไปออกกำลังกายเนาะเป็นแอคทิวิตี้ของคนที่อาจจะเข้างานช่วงสายๆช่วงบ่ายๆนะครับใครที่เข้างานตอนเช้าก็อาจจะหมดสิทธิ์เนาะเดี๋ยวอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะฮะรีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยจัดให้ได้ฟังกันนะครับผมอยู่กันถึง 11:00 นนะ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์

0: พิมหาความสนุกกำลังจะเริ่มต้นขึ้น Henry Lau 2026 Enjoy the Show World Tour Bangkok เมื่อศิลปินและนักดนตรีอัจฉริยะระดับโลกเตรียมบินลัดฟ้ากลับมาสร้างปรากฏการณ์ความมันและสะกดทุกสายตาอีกครั้ง28พฤศจิกา Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,800 บาทกดบัตรได้แล้วที่ Thai Ticket Major Fantopia My Seat and Damai และ Trip.com สร้างสรรค์โดย Global Life และ iMe Thailandกลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุคไอฉีอีออริจินอลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
1: ตอนเนี้ยเป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
2: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
0: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ไอฉีอีที่เดียวเท่านั้น
3: Flex Recommended
0: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

อยากขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจะสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: นี่ส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกเช้าวันนี้นะครับเป็น good energy good vibe กันหน่อยละกันเพลงรักจากหนุ่มกันชาลีส่วนหนึ่งของชีวิต a part of me นะฮะที่กันชาลีเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นเลยนะของเพลงนี้มันมาจากหนังเรื่องนึงที่เขาบอกเอาไว้ว่าความทรงจำที่มันสำคัญเนี่ยจะไม่เป็นเพียงแค่ความทรงจำแต่ว่ามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตโอ้โหก็เลยเป็นที่มาของเพลงรักโรแมนติกเพลงนี้เลยนะฮะและนี่คือ Flex Recommended ส่งท้ายให้ได้ฟังกันขอบคุณด้วยนะครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: แต่ว่าก่อนจะหมดชั่วโมงนี้ไปนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับการออมเงินมาฝากกันด้วยคือบอกเลยว่าออมเงินทั้งทีเนี่ยต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนใช่ไหมฮะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับผม
2: wow.
0: เงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทนะครับฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้เลยแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยระยะเวลาฝาก3ปีนะฮะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อแน่นอนนะฮะใครที่ยังไม่ถึงออฟฟิศไม่ถึงจุดหมายก็ฟังเพลงกันยาวๆได้เลยใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ทนไม่ไหวทนไม่ไหวเฮ้ยทนไม่ไหวเอ้ารถนี้มันใกล้พังเฮ้ยอยากได้รถคันใหม่โปรดีๆคุ้มๆอยู่ที่นี่ที่ไหนที่ไบเทคหรือเปล่าจ้าจบๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละรีบไปเลยที่งานนี
3: ้ Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้เดินทางสะดวกติด BTS โปรดีๆคุ้มๆแบบนี้ห้ามพลาด
4: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ
7: ้ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์ครับลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
4: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
7: ฮ้ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Apple Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้ 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10เพลงต่อเนื่องกันเลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นต่อเนื่องชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับเช้าวันนี้ก็เมื่อกี้นี้เป็นเพลงที่ชาว Flex เนี่ย Request กันเข้ามาด้วยมีซิงเกิลจากหนุ่มแจ็คกี้จักรินไม่เป็นไรจริงๆนะครับมีนิวจิ๋วกับรอแล้วได้อะไรแล้วก็นนทนนท์ฝืนตัวเองไม่เป็นแหมพูดถึงนนทนนท์นะครับเดี๋ยวใกล้จะต้องกดบัตรกันแล้วนะนนแฟมทั้งหลายวันอาทิตย์นี้30สิงหานะฮะเที่ยงตรงกดบัตรกันได้เลยกับนนทนนท์ใน Mama Presents นนทนนท์ The Moment of Spectacle Arena อังกอร์ครับรับรองว่าคอนเสิร์ตนี้จะไม่ธรรมดานนบอกแล้วว่าจะมีอะไรใหม่ๆเป็นมิติที่ไม่เคยทำไม่เคยได้ explore มาก่อนเลยนะครับในบรรยากาศเวที360องศาก็คือจะได้เห็นหน้านนกันทั่วทั้งหอแบบชัดเจนแน่นอน2รอบ2วันนะฮะ3แล้วก็4ตุลานี้ที่ Impact Arena อย่างที่บอกไปกดบัตรวันอาทิตย์นี้30สิงหาเวลาเที่ยงตรงทาง Event Pop นะครับยังไงก็ต้องตั้งเตือนกันไว้เลยแหละเพราะว่าถ้าเกิดช้าไปสัก1นาที2นาทีผมบอกเลยว่าบัตรหมดแน่นอนนะ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
4: น
3: ี
4: ่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ ญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้ชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

ากเย็นเท่าไรฉันก็จะยอมรับมันเอาไว้เจ็บแค่

0: Kiss Come Kiss นะครับเป็นซิงเกิลที่3แล้วจากศิลปินหนุ่มเจ้าเสน่ห์คนนี้บลูพงษ์ธิวัฒน์จาก Love Is Entertainment นะฮะเพลงนี้เนี่ยเราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของหนุ่มบลูที่อาจจะไม่เคยเห็นในความแบบขี้เล่นความเซ็กซี่สาวๆชอบกันแน่นอนนะครับใครที่ยังไม่ดู MV ลองไปหาดูกันได้เลยคุณจะไม่ผิดหวังจริงๆและนี่คือ Flex Recommended
1: Flex Recommended RecommendedFlex next hour
0: ส่วนชั่วโมงหน้าใครที่คิดถึงเสียงของพี่ตู่ภพธรเดี๋ยวรอฟังเพลงนี้ได้เลย

แล้วก็อีกหลายๆเพลงเลยนะฮะจัดไว้เรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้เราไปเบรกกันแป๊บเดียวฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะครับแล้วกลับมาสเตจูนกันกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 Flex Flex

0: เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนนท์ The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนท์กดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
0: Flex 104

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้ Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้
1: ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 10:45 Non-stop music

0: Delivery
1: ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
1: ้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5

0: ำคัญ
1: วิงวอน Exchange จาก Bogie Lion นะฮะส่งท้ายกันเลยในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5อยู่กันชั่วโมงที่3กันแล้วในเช้าวันนี้พุธ26สิงหาคมกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับก็มาอยู่ดูแลชาว Flex แทน FJ แบบนั่นเองสำหรับชาว Flex คนไหนอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาได้เลยนะที่ Flex Connect ของเราเดี๋ยวจัดให้ได้ฟังกันนะฮะเดี๋ยวในชั่วโมงนี้ปุ่นจะมารับสายผู้โชคดีกันแล้วใครที่มีการลงทะเบียนไว้กับกิจกรรม Flex Delivery เดี๋ยวมารอรู้เลยว่าผู้โชคดีจะเป็นคุณหรือเปล่า
2: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที ที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: เอาล่ะตอนนี้ผู้โชคดีอยู่ในสายแล้วนะครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ชื่อคุณอะไรครับ
3: พิมค่ะ
1: คุณพิมพ์ยินดีด้วยนะฮะเป็นผู้โชคดีในวันนี้คุณพิมพ์ตอนนี้ทำอะไรอยู
3: ่เพิ่งเลิกงานมาเลยค่ะ
1: เพิ่งเลิกงานหรอ
3: ใช่
1: ๆโอ้เลิกงานเวลานี้ขอถามได้ไหมครับคุณพิมพ์ทำงานอะไรอะฮะ
3: เป็นพยาบาลค่ะ
1: โอ้โอเคสุดยอดมากๆเลยคุณพิมพ์ถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะได้ฟินหลังจากเลิกงานกันเลยนะครับแล้วก็ฟินกันหลายคนได้ด้วยกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนะครับด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงรับรองว่าถูกใจคอกาแฟนมแน่นอนรสชาตินุ่มๆเลยดื่มง่ายนะคุณพิมพ์ทานคู่กับอะไรก็เข้ากันนะครับคุณพิมพ์เนี่ยเป็นสายกาแฟนมหรือว่าเป็นสายกาแฟแบบตัวจริงเป็นสายไหนฮะ
3: ปกติกาแฟนมค
1: ่
3: ะ
1: โอเคงั้นน่าจะถูกใจเป็นเบอร์ดี้ลาเต้เนาะแต่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคุณพิมพ์เป็นสายแบบคอกาแฟตัวจริงนะครับก็ต้องเป็นกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เลยเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บแน่นอนรสชาติก็ต้องบอกว่ากลมกล่อมมากๆนะครับเราส่งไปพร้อมกับเจลาโต้จากมอลโต้ด้วยนะร้านนี้เคยทานไหมฮะ
3: ก็มีเคยทานอยู่ค่ะ
1: งั้นน่าจะรู้นะว่าเขาเป็นคราฟเจลาโต้ของคนไทยเราเลยแล้วก็โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นนะครับกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กถ้าเกิดว่าใครเป็นสายชีสเค้กจะต้องเลิฟแน่นอนนะครับมันจะมีความละมุนของไอศกรีมชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่นะครับเปรี้ยวหวานกำลังดีแล้วก็มีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำด้วยอีกรสชาตินึงส่งไปให้ด้วยนะครับเป็นยาคูปีโป้อันนี้เป็นรสชาติยอดฮิตเลยนะที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มนะครับท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับเลยยินดีด้วยอีกครั้งนึงนะครับคุณพิมพ์
3: ขอบคุณค่ะ
1: รอรับได้เลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับ
3: สวั
1: สด
3: ี
1: ครับผม
3: ใ
1: ครอยากฟินแบบนี้นะฮะอย่าลืมไปลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ของเราแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5 ขอบคุณด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: Flex Flex recommended this week จำได้ว่าลืมวิลเลียมจาก

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Lake Recommended
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

ในวันที่เรามีเรื่องราวในชีวิตไม่ดีวันที่เหงาต้องการกำลังใจนะครับถ้าเกิดมีเพียงแค่หนึ่งคนนั่งอยู่ข้างๆแค่นี้มันก็ดีแล้วเนาะที่ปลอดภัย

0: ไอนะครับเป็นซิงเกิลใหม่จาก Yesterdays ส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended ขอบคุณด้วยนะครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากFlex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: 10โมง56นาทีนะฮะอยู่กันท้ายชั่วโมงนี้กับ FJ ญี่ปุ่นสเตจุนการ Flex 104.5 ชั่วโมงหน้าผมยังไม่ไปไหนทุกคนวันนี้บอกเลยว่าอยู่ยาวๆเป็นเพื่อนกันถึง5โมงเย็นเลยนะฮะโอ้โหรับรองว่าทุกคนจะต้องแฮปปี้แน่นอนผมก็แฮปปี้เหมือนกันและเดี๋ยวต้นชั่วโมงมี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วนะครับ

0: มีซิงเกิลนี้ด้วยนะเป็นงานจากมีนฟีเจอริงกับน้องไทยจาก Bus Because of You I Shine ถ้าเขาดูแลเธอไม่ดี To Hold You ใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ตอนนี้ฟังข่าวกันแป๊บเดียวนะฮะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุก

0: เขียวโพเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
2: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้ย

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
3: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
3: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
5: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
5: โดยกาลครั้ง6 Tattoo Stadium 19ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท29สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
3: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์

0: FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
0: ้ 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: ทีละน้อย little by little จาก Hers นะฮะส่งท้ายกันในช่วงนี้เลย1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ยังอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับในช่วงนี้ก็วันนี้บอกไปแล้วเนาะอยู่กันยาวๆตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นเลยนะทุกคน อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยช่วงนี้ผมก็มาอยู่ดูแลชาว Flex แทน FJ Pim นะครับอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติม request กันมาเลยที่ App Flex Connect ของเราต้องบอกว่าเมื่อเช้านี้ถ้าเกิดว่าใครได้ดูซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเห็นคลิปกันแล้วสำหรับน้องเนเน่ต้องปรบมือให้จริงๆเป็นการแสดงที่น่าประทับใจมากๆเลยนะฮะมากับเพลง Back Ho Sun ของ Soundgarden แล้วก็ได้รับ Golden Buzzer จาก Mel B ไปด้วยฮะก็คือไปสู่รอบไลฟ์โชว์เลยนะครับผมโอ้โหปังมากๆซึ่ง Howie Mandel ก็บอกว่า NBC เนี่ยควรจะให้1ล้านเหรียญกับน้องเนเน่ไปเลยคือไม่ต้องแข่งแล้วเอาเงินรางวัลไปเลยส่วนโซเฟียก็ประทับใจในพลังเสียงต่างๆมากๆเลยนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยเมลบีคอมเมนต์ว่าอาจจะไม่ใช่แนวที่เธอชอบแต่สุดท้ายแล้วก็กดโกลเด้นบัซเซอร์ให้ยินดีกับน้องเนเน่มากๆเลยนะครับต่อจากนี้คนไทยเราไปกันต่อเชียร์กันต่อสำหรับน้องเนเน่นะ
1: 1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
3: ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: Big Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาท Membership Pre-Sale 28สิงหาที่ thaiticketmajor.com Trip Club Pre-Sale 29สิงหาที่ Trip และ Club เท่านั้นและรอบทั่วไป30สิงหาที่ thaiticketmajor.com รายละเอียดเพิ่มเติมที่ imeThailand

น่ารักมากๆเพลงนี้เป็นซิงเกิลใหม่จาก Lady Prang นะฮะ Happy Hour โมเมนต์เล็กๆที่มันเต็มไปด้วยความสุขเนาะตั้งแต่วินาทีที่ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วได้เห็นคนที่เรารักเนี่ยอยู่ข้างๆทำให้เราเผลอคิดไปว่าถ้าเกิดสามารถหยุดเวลาไว้ตรงนี้ได้จริงๆก็คงจะดีแค่มีอ้อมกอดของกันและกันนะครับทุกวินาทีก็มีความหมายจนอยากเก็บไว้ตลอดไปเลยน่ารักมากนะเพลงนี้เป็นเพลงที่เต็มไปด้วยความรักโรแมนติกเหมือนกับชีวิตจริงของเธอเลยกับหนุ่มโอบนิธิที่คนโสดเห็นแล้วก็ต้องอิจฉากันตลอดนะคู่นี้เขาก็น่ารักกันจริงๆนะฮะส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended Flex Recommended Flex Next Hour ใกล้จะเที่ยงกันแล้วบรรยากาศวันพุธแบบนี้ที่หลายๆคนก็บอกว่าวันพุธเนี่ยจะเป็นวันที่ชิลที่สุดในการทำงานจาก5วันไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า แต่ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ว่าคุณจะเครียดอยู่หรืออาจจะแบบชิลๆยังไงเราก็มีเพลงเพราะๆให้ฟังกันตลอดแน่นอนชั่วโมงหน้ามี3เพลงนี้มารออยู่แล้วนะ

0: ทานข้าวไปฟังเพลงไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะฮะ
1: Flex Flex Next Hour เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
2: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีควอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญบุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499กับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไบรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรจิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยต์ชลวิทย์มดวิสรุธแม็กซ์เจนมานะและบิ๊กดีเจราในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีควอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีควอนสแควร์ศรีนครินทร์
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: านจากมูซูคนถูกทิ้งจัดให้ฟังตามรีเควสต์กันเลยแล้วก็มีขี้แง่ Boys Don't Cry ของหนุ่มๆ Proxy ด้วยที่ก็ยังมาแรงไม่หยุดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยยอดวิวใน YouTube นะ13ล้านวิวแล้วทุกคน
1: wow.
0: โอ้โหเป็นหนึ่งเพลงที่ก็ฮอตฮิตมากๆเลยนะฮะเอาล่ะทิ้งๆแบบนี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะทานข้าวอยู่หรือทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

0: ไม่รู้ว่าของหวานจะทานอะไรกันดีวันนี้ปุ่นมีมาแนะนำ Flex Delivery ของเรานะครับส่งความฟินกันให้ได้ฟินกับเจลาโต้จากมอลโต้ก็เป็นเจลาโต้นะครับสัญชาติไทยเลยที่ใช้วัตถุดิบแบบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะฮะใครที่เป็นสายชีสเค้กจะต้องเลิฟจะต้องชอบแน่นอนกับความละมุนของไอศกรีมชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่นะครับเรียกว่าเปรี้ยวหวานกำลังดีเลยแล้วก็ยังมีครัมเบิ้ลเนยหอมๆด้วยนะฮะเวลาเคี้ยวไปก็จะมีความกรุบกรุบอีกรสหนึ่งจะเป็นยาคูปีโป้ทุกคนเป็นรสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานเนี่ยมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้นะครับเนียนนุ่มเลยแหละท็อปปิ้งด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่นะครับเคี้ยวไปก็หนึบหนับหนึบหนับแล้วก็ยังฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ด้วยใครอยากฟินแบบฟรีๆอย่าลืมไปลงทะเบียนกันไว้ได้เลยนะฮะที่แอป Flex Connect ของเราแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอินฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5
1: พร้อมออกเดินทางไปฮิลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment มีสตร
2: องคืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
5: Flex 104.5

0: เดินด้วยกันมาตั้งไกลจับมือกันมาสุดท้ายแล้วก็ต้องแยกจากกันงั้นจากหนุ่มเฟิร์สอนุวัฒน์ X กับสรัญนะฮะเดินมาส่งแต่เชื่อผมเถอะระหว่างทางที่ได้อยู่ด้วยกันมาเดินจับมือด้วยกันมาเนี่ยมันก็น่าจะมีความทรงจำดีๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายก็เก็บเอาไว้ในใจได้นึกถึงนะครับให้ได้ยิ้มกับมันในบางครั้งก็ยังดีนะเอาล่ะชั่วโมงนี้ผมก็มีคอนเสิร์ตดีๆมาฝากกันด้วยนะครับกับ Lido Live House Nostalgia Replay Presents Audi ครับผมอยากชวนชาวเฟล็กซ์นะไปย้อนทุกความทรงจำไปกับเพลงของออดี้ในค่ำคืนที่จะพาทุกคนกลับไปยังช่วงเวลาที่เคยยิ้มเคยคิดถึงแล้วก็ที่สำคัญเคยเติบโตไปพร้อมกับเพลงของออดี้ด้วย26กันยาที่ Lido Connect Hall 2นะฮะมาสนุกกันได้จองบัตรกันเลยที่ Ticket Melon บัตรราคาเริ่มต้น 1,200 บาท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้
1: 10 10 45 Non-stop music

0: กลัวลืม The Collection นะฮะซิงเกิลจากนนทนนท์ featuring กับ Your Boy TJ ทุกคนอย่าลืมนะว่าอีกเพียงแค่4วันเท่านั้นเราจะต้องกดบัตรกันแล้วนะกับนนทนนท์ใน Mama Presents นนทนนท์ The Moment of Spectacle Arena อังกอร์ครับผมบอกเลยว่าจะเป็นอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจริงๆที่ทุกคนไม่ควรพลาดนะครับบรรยากาศต่างๆจะเป็นอะไรใหม่ๆเวทีก็เป็น360องศาด้วยคอนเสิร์ตมี2รอบด้วยกันนะครับ3แล้วก็4ตุลานี้ที่ Impact Arena กดบัตรวันอาทิตย์นี้30สิงหาเที่ยงตรงทาง Event Pop นะครับผมนี่จะไป10เพลงต่อเนื่องกันเลยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ยังอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะเป็นยังไงบ้างหลังจากทานข้าวเที่ยงกันมากลับมาประจำการทำงานกันตอนนี้ หลายๆคนน่าจะง่วงเนาะเพราะเป็นเรื่องปกตินะครับเวลาทานเข้ามาอิ่มๆกลับมานั่งในออฟฟิศแอร์เย็นๆมันก็จะเกิดอาการง่วงกันได้นะครับผมก็อย่าลืมเติมพลังให้มันกระปี้กระเป๋ากันหน่อยนะครับลุกขึ้นไปเดินบ้างก็ได้อย่ามัวแต่นั่งอยู่กับที่นะทุกคนอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็รีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยนะฮะ
1: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที ที่ Flex 104.5

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: แอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้ชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: Flex Lake Recommended Recommended
5: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

อย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: งท้ายกันในชั่วโมงนี้1เพลงความหมายดีๆจากหนุ่มกัญชาลีส่วนหนึ่งของชีวิต A Part of Me ใน Flex Recommended ขอบคุณด้วยนะครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: Big Bang กลับมาแล้วทุกคนก็เป็นไอคอนระดับตำนานเลยนะครับแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok ครับผมโอ้โหน่าตื่นเต้นแน่นอน7พฤศจิกายนที่ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทนะฮะ Membership Presale 28สิงหาที่ thaiticketmajor.com Tripคลุกพรีเซลแล้วก็29สิงหานะครับที่ทริปและคลุกเท่านั้นแล้วก็รอบทั่วไป30สิงหาที่ thaiticketmajor.com รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้เลยที่ iMe Thailand
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะครับยังไม่ไปไหนนะวันนี้อยู่ยาวถึง 5:00 น.เลยอยู่เป็นเพื่อนทุกคนแบบนี้แหละครับอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยนะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: าะคลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
2: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: มีชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
4: โดยการละครั้ง6 Tattoo Stadium 19ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท29สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10 45 non-stop music

0: Flex 104.5
1: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่า

0: ยาวๆเพลินๆเลย10เพลงต่อเนื่องกันใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ทิ้งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจาก C Featuring กับ Sexky นะฮะสมดุลรักบาลานซ์มาอยู่กันต่อยาวๆไปเลยกับ FJ ญี่ปุ่นในวันนี้อาจจะอยู่ยาวนิดนึงนะครับผมถึง 5:00 นนะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมเหมือนเดิมเลยในช่องทางของเรา request กันมาที่ Flex Connect ได้เลยนะฮะวันนี้ก็วันพุธ26สิงหาแล้วก็เป็นวันสำคัญอีก1วันด้วยทุกคนเป็นวันสุนัขโลกนะครับหรือว่า International Dog Day ใครที่มีน้องหมาอยู่ที่บ้านนะวันนี้อนุญาตให้อวดรูปน้องได้แบบเต็มที่จะลงสตอรี่กี่อันก็ได้ลงกี่โพสต์ก็ได้ให้ทุกคนได้เห็นกันหน่อยว่าน้องหมาของคุณน่ารักขนาดไหนเอาเป็นท่าแบบตลกตลกก็ได้เพราะบางทีมันจะมีเนาะเป็นมีมที่คนเขาชอบตัดกันมาเป็นน้องหมาทำหน้ากลัวทำหน้าตกใจอะไรแบบเนี้ยก็น่ารักนะครับเป็นเพื่อน4ขาที่ก็อยู่กับเราตลอดเลยเนาะแล้วก็ไม่ทำให้เราเสียใจด้วยยังไงก็รักน้องๆกันมากๆเลยนะฮะอีกหนึ่งเรื่องครับผมในชั่วโมงนี้กับ Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Audi อยากชวนทุกคนไปย้อนความทรงจำไปกับเพลงของ Audi ด้วยกันนะครับรับรองว่าคุณจะต้องมีความสุขแน่นอนกับช่วงเวลาที่เคยยิ้มเคยคิดถึงนะครับแล้วก็เคยเติบโตไปพร้อมกับเพลงของ Audi 26กันยานี้ที่ Lido Connect Hall 2นะบัตรราคาเริ่มต้น 1,200 บาทกดบัตรกันได้เลยที่ Ticket Melon
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที T-Flex 104.5
2: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
3: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment มีสตรองตั้งเป็นแฟนเอาไว้ดีป่ะกลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุคไอชีอีออริจินอลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
4: ตอนนี้เป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
5: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
3: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่อง1 31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ไอชีอีที่เดียวเท่านั้น

Kiss Come Kiss นะครับซิงเกิลล่าสุดเลยจากบลูพงษ์ที่วัดหนุ่มหล่อเจ้าเสน่ห์ที่โอ้โหเดินไปไหนก็มีแสงไฟส่วนตัวตลอดเวลาแข่งค่าย Love Is Entertainment นั่นเองเพลงนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรใหม่ๆที่บลูไม่เคยทำมาก่อนเลยนะครับน้ำเสียงก็มีมิติมากขึ้นมีความขี้เล่นมีความเซ็กซี่ที่สำคัญเนี่ยเป็นการร่วมงานครั้งแรกกับโทบี้ด้วยทำให้เพลงนี้มีซาวด์ที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยโยกตามกันสนุกเลยนะฮะใครที่ยังไม่เคยดู MV ต้องลองไปหาดูกันรับรองว่าคุณจะต้องว้าวแน่นอนส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended Flex Recommended Flex Flex Next

0: FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 อย่าหนีไปไหนนะ
1: Flex Flex Next Hour
2: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
1: ฮ้ Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยากูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: มีชีสอีกไหม
6: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเทมเต็มรสทุกคำชีสบอล
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
7: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: ม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เจอแฟลชแบ็คเป็นงานจากหนุ่มกันชาลีนะฮะส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงนี้ก็ยังอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ใครที่กำลังมีเรื่องเครียดอยู่ทำงานมาเหนื่อยๆหรือว่าจะกำลังแฮปปี้อินเลิฟสุดๆอยากฟังเพลงไหนให้มันตรงกับฟีลตรงกับมูดของตัวเองตอนนี้ก็รีเควสต์กันมาที่แอป Flex Connect ได้เลยนะฮะ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare Samsung Galaxy Full Moon Sora Umeshu The Mountain King ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
6: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

ดียวจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Flex Lake recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: หนึ่งงานที่จัดมาส่งท้ายชั่วโมงนี้อยากจะให้ทุกคนได้ฟังกันเป็นซิงเกิลใหม่จาก Yesterday's ที่ปลอดภัยนะครับใน Flex Recommended ก็เป็นหนึ่งเพลงที่โอ้โหมีความหมายดีมากๆสำหรับคนที่อาจจะต้องการใครสักคนนึงอยู่ข้างๆคอยให้กำลังใจให้เขาได้เป็นที่ปลอดภัยของเรานะครับผมตอนนี้ใครที่ขับรถอยู่บ้างครับผมและใครที่เติม E20 อยู่แล้วขับรถเดินทางทั้งทีเนี่ยก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเครื่องยนต์นะครับกับบางจาก E20 S Evo ตัวจริงเรื่องความแรงที่มีสารเพิ่มคุณภาพถึง2ชนิดด้วยกัน
1: wow.
0: ทั้ง S Dual Purifier แล้วก็ S Turbo Modifier นะครับทำความสะอาดหัวฉีดได้ 100% เครื่องยนต์ก็เลยเดินลื่นสะอาดแรงคุ้มทุกลิตรเป็นรายแรกในเอเชียด้วยที่ผ่านมาตรฐาน Euro 5ดีต่อสิ่งแวดล้อมแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบางจากนะครับแล้วก็ไปเติมความแรงสุดคุ้มได้เลยที่ปั๊มบางจากทั่วประเทศขอบคุณด้วยนะครับบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: Flex Flex Recommended Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: สำหรับการวางแผนออมเงินนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้เนาะโดยเฉพาะเรื่องของการออมทุกคนใครอยากจะเริ่มออมง่ายๆนะครับบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ด้วยแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้นะฮะเงินฝากสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับผมที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยทีเดียวเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยแบบเต็มๆไม่เสียภาษีนะฮะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมและไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนนะครับก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าแน่นอนให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจใครสนใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
3: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: มีคนรีเควสเพลงนี้เข้ามาจัดเอาไว้เรียบร้อยต้นชั่วโมงหน้านะฮะงานจาก Mean featuring กับ Thai of Bus Because of You I Shy ถ้าเขาดูแลเธอไม่ดี to hold you ชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นได้เลยนะฮะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
3: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสสควิดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาท Membership Pre-Sale 28 สิงหาที่ thaiticketmajor.com Trip Group Pre-Sale 29 สิงหาที่ Trip และ Group เท่านั้นและรอบทั่วไป30สิงหาที่ thaiticketmajor.com รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: สื่อโดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
3: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop non-stop music

0: หลายๆคนน่าจะเคยเป็นเหมือนอย่างในเพลงนี้เคยรู้สึกเหมือนกับเพลงนี้นะครับเวลาที่เราอกหักมาต้องเจ็บเพราะความรักแต่ก็ยังไม่อยากที่จะยอมรับความจริงนะฮะช่วยโกหกว่ารักเป็นซิงเกิลจากหนุ่มกวินดีส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5อยู่กันชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับในวันนี้โอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนหน้าฟีดปุ่นใน IG ยังมีแต่น้องเนเน่เต็มไปหมดเลยอ่ะซึ่งเห็นคลิปนะครับน้องมีการให้สัมภาษณ์ทางรายการ America's Got Talent ด้วยเป็นภาษาไทยบอกว่าขอบคุณคนไทยมากๆที่คอยซัพพอร์ตกันแล้วก็ส่งข่าวว่าได้โกลเด้นบัซเซอร์นะฮะดีใจกับน้องมากๆเลยหลายๆคนก็พูดถึงนะว่าน้องเป็นเด็กที่เก่งจริงๆแล้วก็มีคลิปออกมาหลังจากที่อัดรายการเสร็จเมลบีคนที่เป็นคนกดโกลเด้นบัซเซอร์เนี่ยเดินไปหาน้องเนเน่แล้วก็ขอถ่ายรูปด้วยทุกคน
1: wow.
0: คิดดูว่าเขาเป็นไอคอนขนาดนั้นนะครับยังเอ็นดูในความสามารถถึงกับมาถ่ายรูปกับน้องเนเน่เลยอ่ะต้องรอเลยว่าในไลฟ์โชว์ Final Show เนี่ยน้องเนเน่จะเอาเพลงอะไรออกมาโชว์ให้ทุกคนได้ตะลึงกันอีก1รอบนะ
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5Yeah right. Flex Delivery. ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: ยินดีกับคุณพิมพ์อีกหนึ่งรอบด้วยนะฮะเมื่อเช้านี้ส่งความฟินไปเรียบร้อยกับ Flex Delivery ของเรานั่นเองกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมนะครับรสชาตินุ่มๆเลยดื่มง่ายนะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันแล้วสำหรับคอกาแฟตัวจริงนะครับขอแนะนำเป็นกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมมากๆนะฮะส่งไปพร้อมกับเจลาโต้จากมอโต้ก็เป็นคราฟต์เจลาโต้สัญชาติไทยที่ใช้วัตถุดิบแบบพรีเมียมเลยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กแล้วก็ยาคูปีโป้ด้วยใครอยากฟินแบบฟรีๆนะฮะอย่าลืมไปลงทะเบียนไว้ได้เลยที่แอปเฟล็กซ์คอนเน็กของเราแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5 ขอบคุณด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare Samsung Galaxy Full Moon Sora Umeshu The Mountain King ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: FJ ญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟต์เจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสช
1: ัดนุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Flex Lake recommended.

นี่กลับมาแล้วนะครับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่พาทุกคนเข้าสู่จักรวาลคนคลั่งรักแบบว่าหาทางออกกันไม่ได้เลยทีเดียวนะฮะกับ2หนุ่ม Rooftop ครับผมอยากรู้จักไม่รู้จบ Endless อยู่เป็น2หนุ่มอารมณ์ดีที่ก็เวลาปล่อยเพลงมาจะมีความน่ารักมีความกวนในสไตล์ของตัวเองตลอดเลยนะฮะแล้วต้องบอกว่าเพลงนี้มันเป็นการเล่าความรักที่ไม่ได้หวือหวาแต่ว่าเป็นความรู้สึกเล็กๆที่มันค่อยๆโตขึ้นทุกวันยิ่งได้รู้จักอีกฝ่ายนะครับก็ยิ่งรู้สึกเลยว่าเธอเนี่ยยังมีเรื่องให้ฉันตกหลุมรักได้อีกเยอะเลยเลือกมาส่งท้ายในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นนะฮะกับ Flex Recommended Flex Recommended Flex Flex Next Hour 4:56 นะครับเดินทางมาถึงไมค์สุดท้ายช่วงสุดท้ายกันแล้วในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะฮะโอ้โหอยู่กันแบบว่ามาราธอนจริงๆวันนี้ตั้งแต่8:00 เลยทีเดียวอย่าเพิ่งเบื่อกันนะทุกคนผมก็มีความสุขตลอดเวลาที่ได้มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ Zen ได้เลยนะครับมาสแตนด์บายรออยู่แล้วแล้วก็มี3เพลงนี้มารอทุกคนอยู่ด้วย

วันนี้ไปก่อนแล้วนะครับผมพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้เลยสำหรับเย็นนี้ใครที่เลิกงานแล้วขับรถกลับบ้านดีๆนะฮะก่อนจะเข้าบ้านก็อาจจะหาอะไรอร่อยๆทานกันก่อนส่วนใครที่ยังไม่เลิกงานเป็นกำลังใจให้นะครับผมพรุ่งนี้เจอกันนะครับ Have a nice Wednesday evening ครับบ๊ายบาย Flex

0: Classic recommended this week. Mess on taste. Don't judge me. ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: สนุกไปด้วยกันเ
1: ฮ้ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชั่นอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
3: โดยกาลครั้ง6 Tattoo Stadium 19ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท29สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: Living Death จากปานในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะเมื่อวานนี้หายไป1วันคิดถึงกันหรือเปล่าวันนี้ฉันกลับมาแล้วนะคะพร้อมกับเพลงที่ทุกคนรอฟังกันอยู่ในช่วงนี้และช่วงต่อๆไปยังไงอย่าลืมขอกันเข้ามาได้เลยวันนี้ก็ตั้งใจอยากจะมาดูแลอยู่เป็นเพื่อนทุกคนนะคะในช่วงวันท้ายๆของเดือนสิงหาอีกไม่นานแล้วมันก็จะเข้าสู่เดือนกันยาเร็วมากแบบงงทุกคนคือเผลอแป๊บเดียวอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นปลายปีหรือยังนะแต่นี่แน่ๆ Flex Delivery นะคะเราส่งความฟินกันได้ทุกวันค่ะอย่าลืมว่าช่วงนี้สำหรับเดือนนี้เนาะเจลาโต้จากมอลโต้นะคะคราฟต์เจลาโต้สัญชาติไทยที่ใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะคะซึ่งใครที่เป็นสายชีสเค้กชอบแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ก็มีความเปรี้ยวหวานกำลังดีแล้วก็มีครัมเบิลเนยหอมๆกรุบกรับในทุกๆคำยังไม่หมดมีอีกหนึ่งรสที่เป็นรสยอดนิยมนะคะรสยาคูปีโป้อันนี้ก็มีความเปรี้ยวอมหวานแล้วก็มีปีโป้ให้เราได้เคี้ยวแบบหนึบหนับด้วยฟินยกออฟฟิศแน่นอนค่ะเพราะว่าจะไปพร้อมกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ที่เซนพูดแบบนี้เพราะว่าเซนอยากให้ทุกคนลงทะเบียนกันจริงๆเวลามันผ่านไปเร็วอย่าแบบอุ๊ยเดี๋ยวไว้ค่อยลงทะเบียนลงเลยตอนนี้ทุกคนจะได้เมนูทั้งหมดนี้ฟรีๆนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect จะได้มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันที่ Flex 104.5
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

Westlake Recommended Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: ขึ้นใจจากเมอร์ฟีเจอริงกับ Blackheart นะคะส่งท้ายช่วง Flex Recommended ในชั่วโมงนี้ค่ะและต้องขอขอบคุณด้วยกับบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากFlex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ชั่วโมงหน้านะคะใครที่วันนี้กำลังคิดถึงเพลงนี้อยู่เดี๋ยวให้ฟังตั้งแต่ต้นชั่วโมงค่ะในช่วง 10:45 Non-Stop Music

0: ดีมากทุกเพลงและดีกว่านี้ด้วยเพราะว่าได้ฟัง10เพลงต่อเนื่องเลยนะคะต้นชั่วโมงค่ะในช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ยังอยู่กับ FJ Sen นะคะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ก้าวสู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: ก้าวสู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
2: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz และ Love Is Entertainment
4: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
5: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10 10 45 Non-stop Music 10 playing hit 45 นาที

0: วันที่เธอไม่อยู่จักติ้นในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะตอนนี้เพื่อนๆ อยู่ไหนกันแล้วใกล้1ทุ่มเลิกงานกันหรือยังกลับบ้านถึงบ้านกันหรือยังนะคะบางคนเนี่ยวันนี้ทำงานกันหนักมากจนอาจจะยังไม่ได้ติดตามข่าวสักเท่าไหร่แต่เซนเชื่อเลยว่าคือถ้าเปิดเข้าไปในโลกโซเชียลเนี่ยเห็นแล้วแน่นอนสำหรับอีกหนึ่งข่าวดีสุดๆทำให้หลายคนยิ้มจนมีน้ำตาด้วยละกันเพราะว่าตื้นตันแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวน้องเนเน่นะคะหรือว่าเนเน่โรโยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยน้องชื่อแพรวรัตติการอัมลอยนะน้องอยู่บนเวที America's Got Talent 2026มาก่อนหน้านี้เป็นข่าวคราวไปใหญ่โตในบ้านเราแล้วตอนนี้คือใหญ่ที่สุดแล้วเพราะว่าล่าสุดคือน้องได้ Golden Buzzer ซึ่งหมายความว่ากรรมการให้สิทธิ์น้องเนเน่นะคะส่งน้องเนเน่เข้าไปในรอบชิงชนะเลิศแบบตรงๆเลยนะคะไม่ต้องไปแข่งขันในรอบเซมิไฟแนลส์เลยนะดังนั้นเราต้องร่วมกันลุ้นแล้วก็ตอนนี้ขนลุกแล้วอะไปเป็นกำลังใจให้น้องในช่องทางไหนก็ตามที่สามารถติดตามได้นะคะจะในโซเชียลของตัวเองโพสต์ให้กำลังใจติดแฮชแท็กหรือว่าดูสดกันก็23กันยายนนี้ตามเวลาในบ้านเรานะคะชิงตำแหน่งผู้ชนะ America's Got Talent 2026อาจจะเป็นคนไทยในวัย16ปีสาวน้อยจากภูเก็ตประเทศไทยสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกจริงเซนว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนรู้กันมาตั้งแต่มีข่าวดีของวันนี้เนาะแต่วันนี้มันเป็นข่าวดีของวันจริงอะเซนขอมาอัปเดตสำหรับใครที่อาจยังไม่ได้ติดตามข่าวนะคะ
1: 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่
6: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีควอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญบุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499กับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรจิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยต์ชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมานะและบิ๊กดีเจราในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีควอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์

อยากขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: ส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะนี่คือชื่อเพลงที่เป็นโหมดเพลงรักแบบไม่มีคำว่ารักอะแต่สัมผัสได้ทุกประโยคเลยนะคะนี่คือผลงานล่าสุดจากกันชาร์ลีค่ะหลังจากที่ปล่อยเพลงเศร้ามามากมายถึงเวลาแล้วนะคะที่จะได้ฟังเพลงรักอบอุ่นหัวใจในรอบหลายปีจากศิลปินคนนี้นะคะกันชาร์ลีส่งท้ายช่วง Flex Recommended ค่ะ
1: Flex Recommended Flex Flex Next

0: สามเพลงนี้เลยค่ะให้ทุกคนฟังกันต้นชั่วโมงหน้าหลัง1ทุ่มที่ Flex 104.5 นะคะ
1: Flex Flex Next Hour เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนนท์ The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนท์กดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare Samsung Galaxy Full Moon Sora Umeshu The Mountain King ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้
4: คืนที่ฝ

จักรวาลไหนจากจิ๊กซอสตอรี่ฟีเจอริงกับมอนิก้านะคะวันนี้หมดเวลาช่วงของ FJ เซ็นแล้วค่ะแต่อย่าลืมว่าฟังเพลงกันต่อได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน Flex Connect นะทุกคนเปิดแอปปุ๊บได้ฟังเพลงกันต่อปั๊บ

0: วนใครที่กำลังขับรถกันอยู่นะคะฟังผ่านคลื่น Flex 104.5 อัปเดตข่าวกันสักครึ่งชั่วโมงกำลังดีและ 20:00 ถึง 5:00 อยู่กับ FJ ต้นนะคะที่นี่ Flex 104.5 ค่ะพรุ่งนี้เจอกับเซนได้ใหม่ 5:00 เย็นพร้อมกับช่วง Flex Talk 1:00 เป็นต้นไปกับน้องๆ Sugar and Spice พร้อมกับซิงเกิลใหม่ Ear Candy วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายค่ะ
1: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้ 11:00 นทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: Comedy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิตอลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: โดยกาลครั้ง6 Tattoo Stadium 19ธันวานี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท29สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
0: Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

จัดให้ฟังกันแล้วนะครับซิงเกิลจากอิงค์วรันธรนะครับกับเพลงอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมนะครับและตอนนี้ FJ ต้นคนดีคนเดิมมารายงานตัวแล้วครับต้อนรับชาวเฟล็กซ์ทุกคนนะฮะเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นด้วยในค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่28สิงหาคมแล้วนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับต้นไม่อยากจะให้ชาวเฟล็กซ์ทุกคนพลาดจริงๆโดยเฉพาะใครที่เป็นสายกินนะครับกับ Flex Delivery ของเรานะครับเราจะส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้นะฮะเป็นคราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่ใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กใครที่เป็นสายชีสเค้กเนี่ยต้องชอบแน่นอนนะฮะกับความละมุนของไอศกรีมชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดีนะครับแล้วก็ยังมีรสยาคูปีโป้นะครับรสชาติยอดฮิตเลยที่เขาเอานมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับนะครับและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเตรียมฟินยก

ออฟฟิศกันไปเลยนะครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอ็กเพรสโซ่นะครับใครที่อยากจะได้เมนูทั้งหมดนี้ฟรีๆนะครับง่ายมากๆเลยไปลงทะเบียนกันเอาไว้ที่แอปเฟล็กซ์คอนเน็กต์แล้วก็รอรับความฟินถึงที่กันได้เลยครับ

Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: ส่งท้ายชั่วโมงแรกของต้นนะครับจัดให้ฟังกันแล้วนะฮะกับอีกหนึ่งเพลงที่มาแรงมากๆจริงๆนะครับซิงเกิลจาก Yesterday's นะครับกับเพลงที่ที่ปลอดภัยนะครับบอกเลยว่าที่ในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงสถานที่นะครับแต่อาจจะเป็นแค่ใครสักคนหนึ่งนะครับที่จาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flexlink recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flexflex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ในชั่วโมงหน้าทุกคนกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะครับห้ามหนีไปไหนเด็ดขาดเลยเพราะว่าต้นจัดเอาไว้ให้แล้วนะครับกับ3เพลงที่ถูกรีเควสต์เข้ามาด้วยครับ

0: เจต้นใจดีจัดให้ตามคำขอนะครับรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 เจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: Flex Flex Recommended This Week จำได้ว่าลืมวิลเลียม

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้
2: 10 10 45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที

ิงเกิลจากน้องบลูพงษ์ธิวัฒน์ฟีดกับเต็นนะครับกับเพลง You Give Me Butterflies นะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะส่งท้ายกันไปเลยกับช่วงนี้ครับ1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงที่2แล้วครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับต้นก็มีเรื่องมาเอาใจ Gen Z ทุกคนเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีมากๆของประเทศไทยของเราเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครนะครับสามารถคว้าอันดับที่10นะฮะของเมืองที่ดีที่สุดในโลกสำหรับ Gen Z ในปี2026ครับก็เป็นผลจากการจัดอันดับของ Time Out นะครับสื่อชื่อดังระดับโลกเลยนะครับแล้วก็ถือว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะครับเป็นเมืองเดียวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ติดอยู่ในการจัดอันดับในรอบนี้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ากรุงเทพเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่

0: ที่มีครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของ Gen Z นะครับร้านอาหารคาเฟ่นะฮะรวมถึงพวกแสงสีเสียงนะครับอย่างคอนเสิร์ตแล้วก็ปาร์ตี้ด้วยนะครับบอกเลยว่าเด็ก Gen Z เนี่ยอยู่กรุงเทพไม่มีเหงาแน่นอนนะครับส่วนอันดับที่1ในปีนี้นะครับตกเป็นของโตเกียวนะครับรองลงมาก็คือปอร์โตแล้วก็เมลเบิร์นนั่นเองครับ
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบนเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
4: น
3: ี
4: ่แมวกินอาหารเนี่ยสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: Flex Leg Recommended

บอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่มากความสามารถจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องหรือว่าการเต้นเนี่ยเขาทำได้เป๊ะสุดๆไปเลยนะฮะสำหรับวงเทสนะครับกับเพลงนี้ Mask On นะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการสะท้อนตัวตนของเทสด้วยนะครับที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆได้เข้ามาทำความรู้จักนะครับได้เห็นถึงความพยายามความตั้งใจแล้วก็มุมอื่นๆของวงเทสไปด้วยกันนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วกับช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับ Flex Recommended และตอนนี้นะครับต้นก็อยากจะมาอัปเดตชาว Flex ทุกคนอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้พลาดจริงๆนะฮะสำหรับ Flex Talk ของเราในสัปดาห์นี้นะครับเริ่มกันที่วันพรุ่งนี้นะครับวันพฤหัสที่27สิงหาคมนะฮะเคลียร์หัวใจเตรียมรับความสดใสไปกับสาวๆ Sugar and Spice นะครับเกิร์ลกรุ๊ปรุ่นใหม่นะครับที่ผสานความหวานและความแซ่บซ่ามาพร้อมกับเพลง Ear Candy นะครับที่จะทำให้แฟนๆเนี่ยได้รู้จักกับ Sugar and Spice กับ First Album ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยนะครับและต่อด้วยวันศุกร์ที่28สิงหานะครับเตรียมพบกับคู่เคมีสุดฮอตลิงลิงคองและออมกรณภัทรนะครับที่จะมาเปิดใจพูดคุยกันสดๆที่คลื่น Flex 104.5 ของเราโดยสองสาวนะครับจะมาพูดคุยแล้วก็เจาะลึกเบื้องหลังการเชื้อเฉือนอารมณ์จากซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดนะฮะวาดฝันวันวิวา In Love Forever มาเจอกันให้ได้นะครับทุกคนและสำหรับใครนะครับที่อยากจะมาเจอกับศิลปินที่คุณชื่นชอบแบบใกล้ชิดที่หน้าสตูดิโอนะครับก็ติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะครับที่เพจ Flex Connect แล้วก็อย่าลืมนะฮะไปสะสมคอยส์แล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอป Flex Connect กันเอาไว้ด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชั่นอัปเกรดใหม่ Black and Crabลองเลยแล้วจะชอบ Flex Flex Next Hour เผลอแป๊บเดียวก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วนะครับในชั่วโมงหน้านะฮะแน่นอนเลยว่าต้นยังคงอยู่เป็นเพื่อนชาว Flex ทุกคนไปจนถึง5ทุ่มนะครับพร้อมกับ3เพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงครับ

0: เพลงนี้จัดเอาไว้ทุกคนได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วหลัง4ทุ่มได้ฟังกันแน่นอนที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับ
1: Flex Flex Next Hour เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนนท์ The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนท์กดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare Samsung Galaxy Full Moon Sora Umeshu The Mountain King ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรอบเคลียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: พิมมหาความสนุกกำลังจะเริ่มต้นขึ้น Henry Lau 2026 Enjoy the Show World Tour Bangkok เมื่อศิลปินและนักดนตรีอัจฉริยะระดับโลกเตรียมบินลัดฟ้ากลับมาสร้างปรากฏการณ์ความมันและสะกดทุกสายตาอีกครั้ง28พฤศจิกา Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,800 บาทกดบัตรได้แล้วที่ Thai Ticket Major Fantopia My Seat and Damai และ Trip.com สร้างสรรค์โดย Global Live และ iMe Thailand
1: กรอบเคลียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้
5: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
5: โดยกาละครั้ง6 Tattoo Stadium 19ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท 29 สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music.

0: มาแล้วนะฮะกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะครับก็มาพร้อมกับช่วงนี้เลย10เพลงเพราะต่อเนื่อง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจากแก้มวิชญานีนะครับกับเพลงหัวใจปลอดภัยดีนะครับบอกเลยว่าความพิเศษของเพลงนี้เนี่ยก็คือเขาได้ร่วมงานกับมาทีมด้วยนะครับก่อนหน้านั้นก็มีซิงเกิลจากธันวานะครับกับเพลงไม่ใช่เรื่องถนัดและขอเอาใจนนแฟมกันหน่อยนะครับกับเพลงพิงจากนนทนนนั่นเองครับไหนๆพูดถึงนนทนนแล้วนะครับบอกเลยว่าใครที่เป็นนนแฟมนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยกับอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญของนนทนนนะฮะในมามาพรีเซนต์นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์นะครับในบรรยากาศเวที360องศาในวันที่3และวันที่4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena นะครับใครที่สนใจนะครับก็วอร์มนิ้วรอกันได้เลยกดบัตรพร้อมกันนะครับวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: ตั้งเป็นแฟนเอาไว้ได้ป่ะ
3: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุคไอฉีอีออริจินัลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
4: ตอนเนี้ยเป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
5: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
3: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่อง1 31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ iQIYI ที่เดียวเท่านั้น

0: ำหรับใครนะครับที่ยังไม่สามารถ move on ได้นะครับยังติดอยู่กับความทรงจำในอดีตนะครับถึงแม้ว่าเวลาเนี่ยจะผ่านไปนานขนาดไหนก็ตามนะครับเราก็ยังไม่สามารถลืมมันได้สักทีหนึ่งนะฮะ FJ ต้นขอเปิดเพลงนี้ให้เลยนะครับขึ้นใจนะฮะซิงเกิลจากเมอร์ฟิชชิ่งกับ Black Heart นะครับจัดให้ฟังกันแล้วนะครับส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของต้นในคืนนี้กับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: 4ทุ่มกับอีก57นาทีนะครับใกล้จะ5ทุ่มแล้วนะฮะก็หมายความว่าหมดเวลาของ FJ ต้นในคืนนี้แล้วด้วยนะครับแต่ทุกคนไม่ต้องเสียใจนะครับใครที่ยังไม่ง่วงเนี่ยก็รอฟังเพลงเพราะๆที่ต้นทิ้งท้ายเอาไว้ให้ได้เลยกับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงครับ

0: รอเลยนะครับ3เพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่แน่นอนต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 นะครับแต่ว่าตอนนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วนะครับหมดเวลาแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 20:00 ถึง 21:00 ที่ Flex 104.5 คืนนี้ฝันดีนะครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้ 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: Flex 104.5
1: วันนี้ในปีที่เราได้ใช้ชีวิตด้วยกันจะจำได้ไหมอะไรที่เราเคยผ่านยิ้มและหัวเราะด้วยกันจะล้อกันบางครั้งแต่มันก็ดีเท่าไหร่จะเป็นยังไงถ้าฉันไม่ทำหนึ่งคำ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ ThaiRunThailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare Samsung Galaxy Full Moon Sora Umeshu The Mountain King ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment

าสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่สะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: หัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: เอฟจีญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาท Membership Pre-Sale 28สิงหาที่ thaiticketmajor.com Trip กลุ๊ป Pre-Sale 29สิงหาที่ Trip และกลุ๊ปเท่านั้นและรอบทั่วไป30สิงหาที่ thaiticketmajor.com รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10 45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

จะจบรักครั้งนี้ไปสักที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้ 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: ้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชั่นอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
2: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: เธอไปจริงจริง
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45 นาทีที่ Flex 104.5

ากขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญจะวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้ 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10:45 Non-stop music 10 play hit 40

0: 10:45 non-stop music
1: 10เพลงฮิต45นาที
0: ที่ Flex 104.5
2: เหมือนว่าฉันกำลังจะดีขึ้นแล้วอาจมี

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลFM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10 45 Non-stop music 10 playing hit 45นาที

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีสเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกาละครั้ง6 Tattoo Stadium 19ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท29สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
1: Flex 104.5